0: ป็นที่ตั้งคนหลวงมีจริงจริงแล้ววิ่งแง่หน้าแง่หลังวิ่งหาจะตั้งและจีบจังกันวิ่งแง่หน้าแง่หลัง
1: ดูดูจังหวะของดีดวงพี่ทำไมมันคันคันคันคันคันคันคันคันคันคันคันคันคันคันคันคันคันคันคันคันคันคันคันคันคันคันคัน